0: ีนี่กิตาในงานเรดิโอโจอาดูดูอัสเบียอีนี่กิตาโตอาณามาวาลุจุกาวานุกูเรียงโจอาณางารามุโลอีนี่กิตาโตเบลเนียงกะตีนาเบลเนียงเดมโจโจบายมาไทตุบตีกิเกียนเอกะเดบริจีลาบกะบาลุปูลายริตาฟียะโจอีนี่กิตาการทำที่บริเวณนี้แล้วเจ้าถ้าเราคิดเท่าเจ้าไม่ว่าไม่เอาใจกันเลยบริเวณในที่ลับนู้นเลยปะปูเจ้าเนี่ยเป็นหัวปีแหละนี่ก็ไม่สุภาบารุงฟังกูมีจาบารุงนี่ก็ไม่สิปาจีปวนบารุงน้าไม่สางเงาจะได้ดูดูมัวแล้วมันจีเลี้ยงเดี๋ยวเจ้านาฬิสปาจีโตจะรัวมัวสาเงาเนี่ยทุกการกวดปิงตูละบ้านเดียวเอ็มป้ายปิงตูจะป้าประมาณเงี้ยสาเงากีตาเนี่ยละบ้านกีจีเลียเนี่ยอุจจาวุสปาจีแต่เปลี่ยนนิ่งอ่างตะกวดปิงตูสาเงานาฬิกามีสุมาโตอีน่าจีลาบเงาหูดวกเนี่ยสรุลันเป็นปะเกียกแอวโจวเนี่ยเอ้าคิดแต่ลิงากระนั้นรวย
1: สิทธิ์ละไม่บอกจะมาไว้